สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ฮักทั้งหลายครับวันนี้มาปะกับรายการบ้านเฮามันเน็ตกับ cm77.com วันนี้เราจะเอาละครซอมาพื้กันฟังเนอะนะครับละครซอเรื่องกำป้าบัวตองนะครับวันนี้จะเป็นตอนที่1และตอนที่2นะครับวันพรุ่งนี้ก็ฟังตอนที่3แล้วก็มีเรื่องอย่างแหมนะครับก็ถ้าฟังเนอะนะครับช่วงนี้3วันนี้วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับก็ป้ากับรายการบ้านเฮามาเน็ตกับ cm77.com ตั้งวิทยุส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินนะครับแล้วก็ตั้ง cm77.com นะครับฟังกันได้แล้วก็ตั้ง Facebook ตั้ง YouTube ของวัดฝ่ายหินตัวเด้อนะครับก็ไปฟังกันเลยครับ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญท่านรับฟังละครซอพื้นบ้านล้านนาชาดกนอกนิบาตเรื่องกำพร้าบัวตองโดยศิลปินจ้างซอพื้นบ้านล้านนาอาวุโสขอเชิญท่านรับฟังได้

โอ้แม่หมาเหยอยู่มาตึงมือตึงวันถูกฆ่าก็ยังมาอ้ายฮือเปิ้นที่แม่หมาต้องใหญ่ขึ้นมาตึงวันตึงวันชาวบ้านเปิ้นนินทาว่าฮือตู่ผู้ฆ่าไปทำกับแม่หมาต้องข้าอายฮือเปิ้นข้าจำเป็นได้เอาเจ้าไปปล่อยเจ้าก็อยู่ส่วนเจ้าข้าก็อยู่ส่วนข้าข้าขอเทวบุตรเทวดาคุ้มของเจ้าไว้นะ

ิดเป็นคนบ่เหมือนกับข้าเป็นสันได้จะปะล้ำคนกับหมามันอยู่คนละจันพืชใจเสียงทานเป็นไปแม่หมาจะหักลูกสุดหัวใจเป็นห่วงเป็นใยบุตาลูกน้อยบุตาลูกน้อยมันเป็นเวรเป็นกรรมมายังของแม่หมากับลูกสองคนที่เจ้าหอมที่เคยเลี้ยงดูเขามาเอามาปล่อยในแพะในดงเพราะว่าเขาต้องมามีสาเหตุวันนั้นเขาไปกินน้ำหอยตีนจ้างเขาก็บอกว่าเขาต้องมาด้วยอย่างยิ่งตะแกรงบวชตองถึงแม่จะเป็นม้าแม่จะคอยเลี้ยงดูลูกถึงสองแม่อย่างดีโอ้ยแม่ก็ฮืออาบลูกอยากแม่ก็จะฮือลูกกินเพราะลูกสองคนอยู่ในถ้ำในดอยนี่ในบ่อป่าสามเศร้าเอาเป็นที่อยู่ที่กินที่นอนแม่จะเลี้ยงลูกคนเดียวสาธุเทวบุตรเทวดาเทพาขอจงปกปักรักษาตัวข้าพเจ้ากับลูกสองคนโอ้ยลูกก็ได้ทำไม่ถึงทิศลูกต้องโดยบูลูกก็ได้ไปสมสู่กับไผ่ขอเทพบุตรเทวดาปกปักรักษาลูกของตัวเอง

0: าได้ห้ามเอวห้าหาง
1: ห้ามมาแอวไหนสะเตือนเลย
0: โอ้มาได้ห้ามไปห้ามไปห้ามออกในเฮือนน้ำตาหักข้าเยี่ยวก็ตีจ้องบนหัวเขาหั่นเออเอสูข้านี่กับอกกับใจน้ำเดือนนี่นะจะไปซ่ออันยังของแปลกๆมาเดือนนี้มาได้ข้าอันยังข้าก็ไปถวายมัดหลัก
1: เลยไปเอาอย่างนั้น
0: เอาอันยังดีสูฮะ
1: ข้าซ้ำไปไงกะมาหูเรื่อง
0: เอ๊ะมาเดือนนี
1: ้เอาอีกไปละ
0: ฮะ
1: ตั้งใจไปละ
0: ก็ยังมาหุ้งเหมือนกันเดี๋ยวเอาไปทั้งหน้าว่าก่อนเดี๋ยวข้าจะเข้าไปวันนี้จะเปลี่ยนตังกูเตือนนี่ไปทางออกวันนี้ข้าจะไปทางเหนื
1: ออ๋อ
0: บางทีมันจบดีได้แป๊ะๆของแปลกๆถวายท่านเจ้าเมือง
1: เออดี
0: แล้วก็จะได้ของรางวัล
1: ยังได้ซูบ้างได้ข้าก็หันตัวมด
0: เนาะเข้าหัวเข้าล่ะ
1: นี่แหละ
0: มีหา
1: ไปเตะไม่ต้องเตะไม่ต้องเตะไปเตะไปเตะ
0: จะเชิญพลาย
1: เหรอเออใช่
0: เออ
1: โจกดีเนอร
0: ์อ่ะอุปกรณ์ข้าไหน
1: ปุ้น
0: เออนี่ลอง
1: โหแค่ตีพีตีกว่า
0: เออเฮ้ยคือเนี่ยจะไปแต่เนอเป็นห่วงเมีย

0: จะว่าอย่างยังบัวตองจะว่าอย่างยัง
1: อย่าง
2: พี่นะชอบบ้าของแม
1: ่เออตึงชอบตึงชอบขนาดจะว่าตึงวันลองกึดไก่อีบัวตองเฮาเป็นคนสร้างร่างอ่ะมึงมันงืดพวกแกยายแม่มันเป็นหมาตักกาบเฮาแม่บ่ฮู้กึดแล่แล่มันมีที่ไหนเนี่ยมันมีที่ไหนฮะการมาโกโกโกโกลูกเตียวดุ้มดุ้มกึดดีๆอ่ะ
2: ยังได้ยังได้เปิ้นก็เป็นหมาถึงเปิ้นจะมีแข้งมีขาเป็นสัตว์มีเฮาเป็นลูกของแม่ก็เป็นบุญแล้วนะพี
1: ่เออเป็นบุญ
2: ได้เข้าเฮาก็ได้กิน
1: เฮาบ่ได้ใจ
2: เจ้าบ่ต้องถึงภูมิใจพี
1: ่ขอมีหนทาง
2: บ่ต้อง
1: ถ
2: ึงฮัก
1: ฮักบ่เจ้า
2: ฮักแม
1: ่แล้วบัดนี้เออเสียงคนน้องแน่เอ็นดูนะ
2: เอ็นดูแม
1: ่
2: ฝนตกแม่ก็ไปอ่ะ
1: เ
2: ด็ดออกแม่ก็ไปอ่ะ
1: ไปตัว
2: ฮะแม่บ่ฮือไปนะกะ
1: ร้อนตัวคนจริง
2: ๆแม่ฮือไปนะบ่ต้อง
1: ไป
2: ต
1: ัวนะบัดเดี๋ยวนี้นะคนนี้บัดเดี๋ยวนี้พอตะวันนะปะเกิงฟ้า
2: ออดเอาไปกินน้ํา
1: บัดเดี๋ยว
2: กินน้ํา
1: โอ้กินแล้ว
2: ให้น้ําหม้อ
1: กินน้ําเนี่ยก็อย่าได้ครบถึงหม้อกูน่ะแล้วยิ่งอย่างใดจะเอาหยังแม่กินกันบัดเดี๋ยวเนี้ยฮะ
2: มีอย่างกระเดียวกระเดียวใจเย็นๆเดี๋ยวแม่ตึงมา
1: ละไปเย็นเหมือนยันเนี่ยสักยัง
2: พี่ไปว่าอย่างอันน่ะ
1: จะว่า
2: จะเป็นบ้า
1: จะมา
2: เออแม่แม่มาแล้วพี่แม่มาแล้ว
1: มาแล้วบ่หมาดำมาแล้วบ่มีไหนของกินมีไหนเสื้อผ้ามีหนาวอย่างมา
2: ฮะรอก็อย่างแม่ไว้พุ่นรอ
1: ไหนไหน
2: ท่านละเจ้า
1: โอ้ไหนไหนไหนเอ้ย
2: เป็นไรแม่โอ้ยนะองตีนแม่
1: แม่อย่างไรมาน่าจะไปอู้นะฮะ
2: เล่นอย่างแม
1: ่บ้านก็แค่อยู่นี่สองคนอะฮะจะกินอิ่มวันอะ
2: อิ่มเจ้าอันพี่กินก่อนก็ได้บ่ต้อง
1: เออแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอากอดกันอยู่นี่กอดกันอยู่นี่ขอไปกอยก่อนนี่นี่นี่นี่หุยกลับไปไป
2: ไปเนี่ยหูแม่อย่างอันนะ
1: เหม็นสับเหม็นสั่งพอเนี่ยสับฝนสับแดดมีในมีหมด
2: อู้แม่เออกับแม
1: ่ของกินกันแม
2: ่กันเดี๋ยวบ่ต้องจะบีบจะนวดขาหูแม่เน
1: า
2: ะ
1: อันนี้กับบีบไปกันน้ำลายย้อยเตยเตยตายเลี้ยวตายเลี้ยว
2: พี
1: ่ว้าย
2: มีตังในหั่นหำจ้ำละเตเอากะปิต
1: ำรอ
2: กบ่ได้หรอ
1: จะไปเหลือนี่นี่อันนี้เหลือเกิงเดียวนี่ถ้าจะกลับหล่นยังมามานั่งนักฮะไปตึงเตื่อเนี่ยบังหันกันเนี่ยลูกสองคนเนี่ยโอ้ยตึงปะโป้กิน
2: ปะโป้ได้แต่อันกับปอละบ่ต้องพี่กินหมดเลยบ่ต้องกิน
1: แ
2: น่น
1: อน
2: บ่ได้ก็เอา
1: แน่นอนแต่ถ้ามาบอกได้กูบ่พอมากเลยนะพี่เกี่ยวอ่ะยังมาเอาจีนมาเจ้าฮะอันของแต่ปั้นมากปั้นดีเนี่ยฮะยังเบาแม่เฮ้ย
2: ปอละไปด่าแม่ดูแม
1: ่โอ้แอนดูแต่เข้าไปก็ใจดีๆกะตึงมาเนี่ยหน้าที่ไผมันเป็นหน้าที่ไผแม่นก็แอนดูอย่างใดจังเข้าไปกะตามใจฮักกันอยู่นี่กอดกันอยู่นี่เนอะแหมกำปิ๊กแปลงแม่แหมไปเลยไปเลยไปเลยไป
2: ปอละบ่แม่มาต้องไปบ่
1: จ้ะ
2: แม
1: ่ก็มึง
2: จะไปกับปอ
1: กี่เนี่ย
2: โอ้ยแม่แม่ระวังห้องนะแม่เนอะดูแลดูแลตัวเก่านะแม่เนอะ
1: ลงลงลงมาเถอะเถอะเถอะ

0: เคยแบบบอกหน้าที่มาต้องอยู่กับหมา
1: ปีปีประกวดเป็นแบบกะ
2: นี่นายแบบแบบยังไงมึงเคยหันกัน
1: ด่าแม่อ่ะ
2: อ๋อประเดี๋ยวนี่สอนบอฮะสอนบอฮะ
1: ว่าต้องไปได้สอน
2: ไปสอนลูกไปปักอันนี้คืออย่างอันนี้อย่าง
1: ว่าต้องเอ็นดูแม
2: ่ไหนเอ็นดู
1: เอ็นดูแม่
2: ไปดูยิ้มไปขอแม่เออขอเข้าฮะไปเลย
1: แม่บังเอิญว่าต้องไปหร
2: ออยู่ไหนมาเป็นเจ้าน้ำตามึงนี่สำคัญจ้ะมึงสำคัญ

ื่อนลูนกลัวว่ามีใครสืบซ้อนมาอยู่ในของพระลานะสีถึงดีหมู่พี่หมู่น้องอย่างก็มีพ้องละ

0: แม่นแล้วปกครองบ้านเมืองมาจนอายุปุ่นนี้ก็จะหมดเที่ยวบทแห่งแล้วแม่เอ๋ยอยากจะให้ลูกได้สืบบัลลังก์ป่อเนี่ยป้อตุกใจแต้ๆเลยบ่มีลูกบ่มีเมียแล้วไผจะมาสืบบัลลังก์ต่อป้อ
1: แม่นแล้วป
0: ้อโอ้นักแก่เน้อเฮ้ยโอ้ถึงก็มาพอดีลูกเอ้ย
2: ไหว้สาเจ้าพ่อเจ้าแม่บาดเจ้า
0: เออจะเล
2: ยกำลังปรึกษาหารือเรื่องอะไรอย่างกับบาดเจ้า
0: เรื่องลูกนี่แหละ
2: ลูกมีอย่างกับบาดเจ้า
0: ป้ออยากจะให้ลูกมีลูกมีเมียธิดาเมืองใดลูกก็บ่สนใจเปิ้นจนป้อน้อยอกมองใจไปหมดเลยว่าลูกบ่สนใจเปิ้นตอบป้อหรอ
2: เสด็จพ่อเสด็จแม่บาดเจ้าลูกคิดว่าเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของเนื้อกู้กรรมเวรถ้าทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันมาแล้วอยู่ไหนมันต้องเจอกันลูกขออนุญาตพ่อแม่พักเรื่องนี้ไว้ก่อนบาดเจ้า
0: ตีก่อนแม
1: ่โอ้บัดได้นะบัดเดี๋ยวนี้แก่มาถึงวันละ
2: ลูกมีเรื่องที่จะมากราบทูลบาดเจ้าลูกน่าจะขออนุญาตเสด็จพ่อเสด็จแม่ออกไปประพาสป่าเพราะได้ยินจากนายพรานมาเล่าสู่ให้ลูกฟังว่าไปปะน้องนางสองคนด้วยกันอยู่ที่ปากถ้ำแสนจะงดงามขนาดนายพรานก็ยังลักเมาลูกก็มีใจอยากจะไปดูด้วยตาบางทีถ้ามีแต่สองนางนี่อาจจะเป็นเนื้อคู่กำเวรของลูกก็ว่าได้นะบาดเจ้า
1: เออเอาเถอะลูกถ้าลูกไปขอให้ลูกได้ประสบความสำเร็จพ่อกับแม่ก็อวยพรให้ลูกเดินทางด้วยความปลอดภัยกันแล้วกันเน้อลูกฟังไปแล้วก็ขอให้ฟังปีกมาหาแม่เน้อลูก
0: สิ่งที่ลูกจะไปในครั้งนี้พ่อคิดว่าขอให้เป็นนิมิตหมายอันที่ดีสำหรับลูกพ่อเทพรักษาเทวดาคุ้มครองไปดีมาดีนะลูกพ่อเน้อ
2: ลูกขอขอพระทัยเสด็จพ่อเสด็จแม่ลูกเลยขอลาเลยนะบาทเจ้า
0: ไปดีมาดีเจริญพรลูก
3: ตอนนี้ท่านกำลังฟังละครสอปืนบ้านล้านนาชาดกนอกนิบาตเรื่องกำพร้าบัวตองขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ฮื้อการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดทำละครสอขอเชิญท่านรับฟังได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอฮื้อทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญท่านรับฟังละครซอพื้นบ้านล้านนาชาดกนอกนิบาตเรื่องกำพร้าบัวตองโดยศิลปินจ้างซอพื้นบ้านล้านนาอาวุโสขอเชิญท่านรับฟังได้

0: ท่านในทาง
1: วัยสามากับ
0: วันเดียวนี้เขามาถึงที่จุดหมายปลายทางของเราละคือในทางเนี่ยอยู่ตรงนี้รอเราแล้วครับ
1: มาเจ้า
0: แต่เดี๋ยวท่านจะเข้าไปดูในถ้ำแห่งนี้ว่ามันจะสมกับที่คำล่ำลือหรือว่าที่ในทางเคยอ่านมาก่อนถ้าหากว่ามีน้องนางสาวสองคนรูปโฉมงดงามอย่างในพรานไปบอกปีบดีอาจจะเป็นเนื้อคู่กับเป็นของเราก็ได้
1: ไว้ตามเจ้า
0: ไล่พราน
1: สนิทครับ
0: อยู่ตรงนี้รอนะ
1: ปัดเจ้า

เจ้าไม่มาบ่ต้องห่วงบ่ตองนะแม่บ่ตองกับพี่จิตตะกาอยู่ในถ้ำเนี่ยม่วนดีบ่ไปไหนเจ้าแม่บ่ต้องห่วงถ้าแม่ไปไหนนะแม่ดูแลตัวเก่าเน้อแม่ต้องลบๆลีกๆถ้าแม่ป้าไผ่นะแม่ต้องลบเน้อไปคือเขาได้หักตัวแม่แล้วบ่ต้องอยู่บ้านอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่เนี่ยตึงบ่ไปไหนเจ้าตึงจะอยู่นี่เจ้ารอแม่มาอย่างเดียวเจ้าแม่ดูแลตัวเองเน้อโชคดีนะแม่แม่บ่ต้องห่วงเจ้าบ่ต้องบ่ไปไหนเจ้าแม่ก้อยไปเน้อแม่เจ็บตีนแม่กับแม่เหนื่อยแม่ก็พักเน้อแม่ก้อยไปนะแม่เน้อเอ็นดูแม่เนาะไปตรงวันอีปี้จิติกาน่ะบ่ค่อยอู้ดีกับแม่เลยอ่ะอู้สิตกสัญญาณบ่ต้องเอ็นดูแม่บ่ต้องถึงฮักแม่นะแม่

0: าที่ใจเย็นๆกันพี่เดียวกันเดี๋ยวแม่ก็มาละ
1: เออเดียวกันเดียวกันพ่อตะวันเดียวกัน
0: ก็แม่มันโดนตางไก่แล้วพี่กว่าในบุญป่าบุญโคไปแห่หมอ
2: มาหัวหน้าที่ของใบของมัน
0: ใจเย็นๆเด
2: ้อโอ้ท่านเป็นไผ่เจ้า
3: ข้านี่คือเจ้าชายปรมัตถ์โกษาแห่งเมืองพระนศีได้ทราบข่าวจากนายพรานร่ำลือเหลือเกินว่ามีน้องนางทั้งสองอยู่ในถ้ำแห่งนี้ข้ามาหันแล้วน้องนางทั้งสองช่างงดงามแต่สมกับคำร่ำลือคนนี้ชื่อว่าใดเนี่ย
2: เจตกาเจ้า
3: ชื่ออย่างก็
2: เจตกาเจ้า
3: เจตกาแล้วคนปุ้นหรออ
2: ีตอง
3: หืออ
2: ีตอง
3: พระตอง
0: เจ้า
3: หืม
0: บัวตองเจ้า
3: บัวตองโอ้ดอกบัวตองก็งามดีหรอข้าน่ะมาหันแล้วถูกใจเหลือเกินข้าอยากจะเจอน้องนางทั้งสองเข้าไปในวังพระนศีเฮาอาจจะเป็นเนื้อคู่กำเวรกันก็ว่าได้ถ้าหากน้องนางทั้งสองบักขัดข้องข้าจะจัดอภิเษกสมรสเป็นศรีภรรยาของข้าทั้งสองเลย
0: พี
2: ่โอ้ยข้าเจ้าเขานี่นะเป็นลูกเทวบุตรเทวดาเป็นลูกนางไม้ในป่า
0: เป็นหมา
3: เอาละเอาละบ่ต้องทะเลาะกันเอาอีพี่น่ะจะไปอยู่นอกถ้ำรอกันแล้วกันแล้วฮึบปรึกษากันภายใน10นาทีนี้ถ้าหากว่าตกลงจะเข้าไปเมืองพระนศีพร้อมกับตัวพี่นี้พี่ก็ยินดีที่จะอภิเษกสมรสถ้าไปถึงในหัวในวังดังที่ฮื้อกำมั่นสัญญาไว
0: ้บ่ต้องบ่ไป
2: ไปเจ้าไปเจ้า
3: พี่จะอยู่ข้างนอกถ้ำรอแน
2: ่เจ้าๆเดี๋ยวขอเวลาสักกำนะเจ้า
3: ได้ได้
2: เจ้าพี่บ่ต้องบ่ไปเนาะมันจะมาตังอยู่จะเอาตังนะ
0: แม่มาจะมาซ่อเฮาแล้ว
2: ซ่อจังมันเนาะมาก็อยู่ส่วนแม่กะไอ้ต้องมึงมาไปนะมึงจะนิ้วก็ไผฮะจะอยู่อย่างที่จะกินอย่างพันกว่าเนี่ยบะเรือบะเรือเนี่ยเข้ายังมาตกตองสักไม่จับเฮ้ยได้แบบคนอย่างไรเนี่ย
0: แม่จะมา
2: อย่างแบบนี้น
0: ะบะต้องมาไปอ่ะบะต้องจะอยู่กับแม
2: ่มาไปอยู่ไหวก็ใจดีๆเนอะ
0: อยู่กับแม่ละ
2: อันนี้แม่มาส่องแม่จูเนี่ยได้ยินก่อนเคยหันกันเนี่ยท่ามากมากเนี่ยเคยหันท่ามากมากนี่ก่อนมันเป็นเจ้าได้ยินพ่อไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะยังยังก็ไป
0: ถ้าแม่มาบะป้าเฮ
2: ้อบะหูบะก็อยู่เนี่ยกะก็ปั้นอยู่นี่ก่อนเฮาอะฮะไปแหละตัวน่ะอยู่อย่าได้ไป
0: ต้องบะไปบะได้กะ
2: ต้อง
0: พี่ไปคนเดียวบ
2: ่ต้องลมขึ้นเนื้อฮะไป

0: ไปลุกไหวเลยอ่ะบอกเลยอ่ะเต้ว่าเดี๋ยวนี้ท่านขี้โตนกันใจ
1: สาธุเตวะปุตเตวดาเทพาอาเมื่อตองจะได้จากในป่าในดงนี้จากแม่หมาไปเข้าในสู่ในเมืองในวังข้าเจ้าขอเทวบุตรเทวดาเทพาอาหักปกปักหาสามแม่หมาดำมือได้เจ็บได้เป็นอะยังอยู่จนเต้าเท่าเต้าตายเต้าแก่แม่บ่ต้องจะจากแม่ไปแล้วขอแม่ดูแลตัวเองเนอะขอแม่บ่ต้องห่วงบ่ต้องกับพี่เจตกะบ่ต้องบ่ไปพี่ตะกากับบัญญอกเกียบ่ต้องไอ
0: ้พอแล้วกะพอแล้วกะพอแล้วมายืนให้ไปร้อยตนไปใจไปแล้วลูกขาใจเปิ่นท่าเปิ่นท่าหยุดน้ำตาห้ามออกแม่ของดังหมกมืดแม่นี
1: ่แม่แม่แม่

าพ่อหาลูกบ่หันน้ำตาปอปังย้อยนะลูกเหยลูกเหยมาละแม่แล้วกาลูกเขาหันหน้าไปตั้งได้ลูกอายังนี่กาไปไหนเป็น

0: ตะกะปวดท้องแม่มาแล้วลูกแม่เอาข้าวมาให้ลูกกินแล้วแม่เอาผ้าเสื้อมาให้ลูกใส่เป็นไรบบเลยตีแม่แม่ก็อดทนเพื่อจะให้ลูกได้ใส่เสื้อผ้างามๆแม่เป็นลักของข้าวบนผ้าจะให้ลูกเขาได้กินได้อิ่มท้องถึงแม่จะอดแม่ก็ทนได้ขอลูกของแม่ได้กินเถอะไม่ไหนบ่ตองจิตกะโหนี่มันมันใจหอยตีนลูกเขาเนี่ยมันเป็นหอยตีนไผจิตกะบ่ตองลูกอยู่ไหนแม่สาลูกอะบ่ต้องจิตกะสาธุเทวบุตรเทวดาสมูเลงหันขอข้าพเจ้าได้ปลาลูกปลาเต่าของลูกตัวเถอะแม่หมาขาดลูกมาได้แม่หมาฮักลูกตัวชีวิต
1: นางหมาดำข้านี่คือเทพาอารักษ์หักษาประตูถ้ำนี้บัดนี้ลูกของเจ้าถึงสองได้เข้าไปสู่เมืองปาราณสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเจ้ามีใจดีอยากจะเดินทางไปพบกับลูกของเจ้าข้าจะบอกคนต่างให้เจ้าแล้วข้าจะมอบปอนติปปอนวิเศษให้เจ้าให้เจ้าได้สื่อสารภาษามนุษย์กับลูกของเจ้าขอให้เจ้าโชคดี
0: ตุกเทวบุตรเทวดาขอแม่หมาได้ปะลูกปะเต้าถึงแม่หมาจะตายแม่หมาก็ยอม

สั่งเซนาตาหารระวังหมาเหม็นดำเต้าอี้ก็บอกว่ามาตั้งซ้ายตั้งขวามีนางใดหาห้ามมันเข้ามานี่กฎระเบียบเตียงเขา

0: ใจโอ้ยงามขนาดตั้งมาอยู่ในเวียงเหมือนเป็นฝันเลยเมื่อก่อนอยู่ในป่าดงดอยถึงบังหันแสงสีอีสักเตื้อป่ายบ่ปอเจ้าพ่อเจ้าแม่มันเมตตาเฮาขนาดเสด็จพี่ตวยใจทุกอย่างเฮาอยู่ส่วนตัวปราสาทหลังนี้ตึงมือไผได้มายุ่งเป็นบุญแต่อย่างเดียวเน้อบัดเดียวนี้นะเฮาได้สั่งทหารเสนาอามัดทุกตี้ทุกแหล่งทุกเหล่าห้ามหมาเข้ามาในนี้สั่งอย่างเด็ดขาดอันนี้เป็นกรรมอาญาของเฮาคนใดผักใดที่รักษาบ่ได้ลองปล่อยมันเข้ามา
1: เจตกาเจตกาลูกแม
0: ่เสียงที่ไหนคุ้นคุ้น
1: ลูกแม่มาหาลูกแล้ว
0: เฮ้ยเฮ้ย
1: อันนี้เป็นดินของลูกเจตกาม
0: าดำมาอย่างนี้เอาหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเอ้ยมาได้อย่างใดมาอย่างใดเนี่ยฮะโอ้อะไรอะไรอะไร
1: ดมกลิ่นลูกมา
0: แล้วอย่างโอ้ได้กูเตือนอย่างโอ้ไปได้
1: แม่ได้หาพรจากเทวดา
0: ฮึ่น
1: ปุ้นสอนหนูแม่โอ้ได
0: ้อ๋อจากโอ้ได้อันอย่างกันจังเต้า
1: โอ้ได้แม่จะมาฮับลูกไปอยู่ประภาสามเศร้า
0: ฮะ
1: แล้วบ่ตองอยู่ไหนลูก
0: เอออยู่ไหนก็จังบ่บอกอยู่ไหนก็จังแล้วมาอย่างนี้จะไปมานี่อยู่ที่ไหนตึงบ่ต้องไปตวยหาเปิ้นถ้าหมาดำฮับลูกตัวเก่าเตะเปิ้นน่าได้อยู่ดีหันแล้วเนี่ยที่กินที่อยู่เนี่ยฮะไปแหละปิดไปอยู่ทำอย่างเก่าไปเลยที่นี่บ่ใช่ที่ของตัวนาตีจะยินดีกับลูกกับเจ้ากับหัวหัวไป
1: กอดก็อุ้ม
0: เออปากอดปากอดไปข้ากลัวไปเนาะไปเลยจะบุ้มเนาะไปจะไปมาไปจะไปมาไปจะไปมาไปจ้ะมาไปกะทหารเซนาหายอยู่ตั้งนอกอ่ะมีไหนอะสนมต้มน้ำต้มน้ำเดือดเดือดต้มน้ำมือใหญ่ด่วนเลยข้าใจข้าใจข้าต้องการน้ำหอน
2: ตอนนี้ท่านกำลังฟังละครสอปืนบ้านล้านนาชาดกนอกนิบาตเรื่องกำพร้าบัวตองขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดทำละครสอขอเชิญท่านรับฟังได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

็นได้กันพ้องนะครับฟังแล้วม่วนงันเป็นจะได้กันพ้องเนาะนะครับตอบมดไป2ตอนนะครับกระเดียววันพูกตอบปะกันตอนจบนะครับแล้วก็ต่อด้วยละครซอแห่งเรื่องหนึ่งนะครับก็มาท่าฟังแล้วกันว่าเรื่องอะไรอย่างเนาะนะครับวันพูกต่อจากตอนจบของละครซอเรื่องกำพร้าบัวตองนะครับก็วันนี้ก็ล่ำลากันไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญท่านรับฟังละครซอพื้นบ้านล้านนาชาดกนอกนิบาตเรื่องกำพร้าบัวตองโดยศิลปินจ้างซอพื้นบ้านล้านนาอาวุโสขอเชิญท่านรับฟังได้

นต้องแดดท้อนแม่จะอยู่กับใครลูกละแม่มาดัดมันบอกหูแม่จะเป็นอย่างใดนายแม่นายน้องอย่างมาตุก

อดแม่อยู่ที่ไหนก็ตึงหาแม่กาไหนบอกแม่จะอยู่ที่ไหน

กมานั่งทึบและเป็นดีไข้ให้แม่ทั้งไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่เหมือนกับเอาเปรียบและแม่เป็นห่วงเป็นใยนายแม่นายลูกเป็นดีไข้ตายละไปจากแม่ลูกหัวตองบ่จ้างหยังใดในหัวใจป้อบ่มีอย่างแกถึงวันมีข้าเจ้าแม่อยู่ในหัวใจของหัวตองเจ้าลูกกานายถ้าแม่ก็ได้ยินที่ไหนพระเจ้า

0: อยู่ที่ไหนแม่ลูกก็ต้องหาแม
1: ่โอ๊ยแม่ลูก
0: โอ๊ยเสียงใครอ่ะเสียงนี้มันจะเหมือนเสียง
1: อันนี้กินบัวตองแม่
0: เสียงเสียงแม่หมาแม่หมาดำก็
1: โอ๊ยโอ๊ย
0: แม่โอ๊ยแม่มาได้ยังไงเจ้า
1: แม่ต้องกินลูกมา
0: บัวตองก็ต้องหาแม
1: ่
0: โอ๊ยแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยยังมีกระแผลแม่ไอ้ยาแม่
1: แม่เจ็บแม่ปวดแม่ร้อนกำลังมดลูก
0: มาอย่างแม่แม่มาไอ้มาใจดำอำมาตย์ที่ล้ำเหลือแม่ลูกแม่อู้ได้ยังไงแม่แม่บอกว่าตรงเหรอแม่อู้ได้ยังไง
1: หลังจากที่ลูกมาแม่ไหว้เทวบุตรเทวดาปุ้นก็ลงมาหาแม่ปุ้นมาลูกของแม่นะมาอยู่ในหัวในหวังเทวดานะปุ้นสอนให้แม่อู้กับลูกว่าจะอัน
0: มีความจริง

0: ปากแก้วของรอง
1: กรรมการ5คุณโคโซค่ะหนูขอเวลาแป๊บเดียวนะฮะ
0: ปากแก้วของรองมึงมานี่ก่อนมึงจะแซวกูไปถึงไหนมาซัดตูพืชมาผีปกกะลงเดี๋ยวกันมานี่มึงมานี่กูจะกินตับมึงละเด้อ

มันสิ้นสุดเปรียบเหมือนมนุษย์เนิ่นนายเข่งล้ำจังฟุตเนยยอดบุญหายก็จากบรรยาย

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวว่าอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลอกเครื่องเหตุการณ์ฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันท้าไปไหนมาปอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันท้าเอ้ยพอปีมือของเตอะปนบ่เคยไปไหนเลยมาขำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนูไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันท้านี่สาวดุ้นไฮเทคจ้าแม
0: ่ลูกหนอลูกซอนยังบ่ฟัง

0: โอ้น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี่
0: แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่บ่ฮู้
2: จะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่จะไปแง่หยัง
0: จะทาเฮ้ยพี่บ่าบ่ทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ทามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนลานมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาโอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุงนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่ย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซ้ายพกใส่ตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

้เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคโชกรรมมาล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าเฉาะวยอนี่คือมันแน่น

มิงถ้าลือไปขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งของกู้สนามมาจื้อผมสมิงมาห้อมสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเป็นแผนของเขานะห้อมบ่ได้จื้อสมงี้แกล้งมันหยังแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปบ่ได้ครับสมงี้นะจื้อป้อผมลูก

ขายของอ้ายก็กลัวหน้ามองสิ้นดีขายแว่นขายวีก็กลัวพูดตื่นเขาว่าตัวอ้ายเป็นคน